ตัวปลอกน้องอับเรดิโอดากิเตนตูกิรว่ายองมาแอนทนีชลัมอีวีประตูยูทัลลีมุดดูร์เมียดร้องเวคเคนสติงเดปอยกินิกโปรแกรมจันทียาช่วยกดการ์ตูตันยาสัญญาณนี้เสกคูบอจันทียากวันชพีนักสเตชันยองกับอากาศวานิชิลอง

0: หากโปรแกรมกีเซาสมอยบมันตากะจันเมียนกับโปรแกรมกับเบเดบัดกะกำรีดอกค่ะมีดันมันวันลมชพียากะจะยังกรันบัดอีบะรูเบนตาเรียงที่มันสดังยากะนี้กับโปรแกรมกีเซาสมอยบมันตากะจันเมียนตัวมันตายเนสงับยากะนี้กะจะยังกรันบัดอีบะรูเบนตาเรียงฮัลโหลกับพังกะกำรีดอกฮะกะลาดบันไอกำไอจำบัดบันกันเตียวยักยกกอดฮากินองกันดองที่ตอกันมันได้นิชาชกอร์ยักเนกจิงกรันกะจิลามิคลายะกะดอนบูนกิตลงกุมกิวะกิปงบัดรูกิคลาวกิปตับบันยูนจอร์บัดกิเวกิจิลาชเตลามิงีKayuru ya uslap ubabyang na kabentaban penroy ya kajengri doka ha kajela ti hakne kapor ni don matngi ya iba ruben tareng iban kren halor kate kapang ka kamri doka kalat ban ai kam ai jam bat ban kentiu ya kayo kakot ha kinong gendong ti ba ipyang sophai phi shaknik studio kajengi hakne kapor
1: kubrej kon kong
0: ti ba ruben ha kabeng kong e longpin ai kajeng lam prang halor kate kapang kabang adang sudep ong mentan
1: ti mentang keren sipang kini ka topik mengindang sudep ong mentan ketika kam ridokha kalat ka banai kam ajam bat ban kentiru ya kayo ka kot kam tam saki nong kendong kedokha kede gawe ni geza jengri balari de kipri nado kipori pemencua
0: ha
1: ndei ha menta kala long gawe ni ki kam ban kam aja ka po jong ki bubun kilong yong long sam kam tam sini ki jakai ba kam sekendong Kadok ka kade na kawin na kijing tao pa uple ulabu kerpang eki bakin im haki kiwa hakajala ka jongi kabasuk bahay ka bakin ri kum kiwe pada ki jat jing ri bakin ya nujuar de ka kamsuk bahay ka ni kadok ka bat haka baka don ka nukunu ka jing shtom de kamju penjenjar ingi kinong ri kalong ru ka jing bam ka babang ka basingam bat ka badon bun jat kita kijing don kam ki baka met jongi ka don kam Yang penting lah, orang kum ki e kita mau kijing don kam, kita met jengi, ni don kam kabam deh. Kibriu kita don kam proteins, kita ki fats, ki carbohydrates, kiba nak dok hang lah bani ohi mo. Ti kum menta kini ki kini mengalap taifik proteins, ki fats, carbohydrates, kita kiri ki micronutrients kan, kiba kamet ke don kam. Ti nalar ketaru kita don kita ki omega 3 fatty acids, nanti ki vitamin D. Kata selenium, ki vitamin B12, ki potassium, magnesium, berkumpul terter. Kini pada ki hak pakai taki micronutrients kan. Tiapun sih habangi nyipang isi tom nih. Tiap doktor menjukak nih ini, bengin ong ban naib am dok ha. Kata kadeka plus point ni lah, pun ong kadeka bengin yo nutrients kan yang kemen nih. Marba kemengalap batai fermentan ki don kini borok kini ki nutrients ki batai ya kemen. Ki micronutrients bat ki micronutrients te nginya pai pre sha jela jungi ha ka bai de pat kan ka jela jungi gi don kum ba prapusan persen ee ki ba bam dok ha ha po jela te ke jing don kam dok ha we brio ha ka shi snam ngila man nomo de kemut per capita consumption ha ka jela jungi kalong lada kum no 10.5 to 11 kilograms per person per year Di kumta kajing don kam dokha haga ni kajila jungi lani katakan nutritional requirement kan long kumba 32,000 metric tons haga ni ki shisnam.
0: Di kubli shibun ba Ruben ya katu kajing batai lamparang ngajong pi ma mentan. Di mentan pi penisai kandiat kumba prapusan persen ma ngi don kam. Long ka dokha haga ni kari kajongi. Di long pin penisai ngi kandiat kat nu tari kajing penmi dokha naga ni kajila kajongi.
1: Ngala mencu ong efin dia ni apa kajing pemi doka how news ni malah dap deh kajing lazui kalau kumba approximate value kalau kat prahajar arspa lai pusan point sal metric tons kumba ngitip deh kajing lazui deh kalau long kawai ni ki jela kapala sedang ba haka bagi beri kelas sedang ban kiu rosong ban sedang ini kakam ban ri doka bat kadan shibun ki jaka keba ke kajing lazui kalapan offer Iki udah bikin sena, iki pung kiwa, kumta terter deh. Kuat kumta habang ikan kelumlang, agak jelasungi kata kata total water area. Kebagi ikan tuh iki pung kinan kumta terter deh. Reservoirs kaladon kumba sawajar, sunspot naik punyo point pranyo hectares.
0: เทบ้านักเลี้ยงกับตนาเตรกรรมก็จงพีปันเตรกับดอนกนุกนุกจึงฮิกไกลันเอกจึงยารับมั้วยังกินกี่ปารานองรีดอกค่ะ
1: ฮะกี่ดอนกี่ลาบันองกี่จึงยารับมั้วกี่บักกี่เบรียวนี่กี่นอร์เรปกี่บดันกับตากับ potential กี่บักกินรีกี่ดอกค่ะกี่ลาบันแสดงยังกินกับคำรีดอกคันเด้แต่บางยี่พายประเดี๋ยวกับตากับเลี้ยงงี้งี้ดอนกินกี่กี่เทคโนโลยีกี่ประเภทมาตาหันกับสติจึงกี่ลาสังวันวันรักกี่เทคโนโลยีปัตมาเด้กี่ลาบันมาบริเตที่กวิ่งแล้วมันองค์ก็ได้กระทำกับไบโอฟล็อกฟิชฟาร์มิงกระทำครุกมันรีดออกค่ะกับประเด็นคำตั้งคันเดียดเอกกระจากกูบัดกีฬาบันเป็นมิชิบุนดอกค่ะจุกปอร์เน่อย่างนี้ครุกมันรีดออกค่ะกับทำไมในการเลือกเทคโนโลยีกับประเด็นคำในกิจกรรมเบเนฟิเชียลไมโครออร์แกนิซึมส์อาการเนี่ยค่ะสิสต์มเน่ที่กี่นี้กี่ไมโครออร์แกนิซึมส์ประเด็นได้กับเป็นกลายกิจกรรมจับบ่อกิวิสกับมีนะคะในการดอกค่ะกับเป็นกลาประเด็นชักจิงบ้ามกันเช่นนี้ทรินส์di kata kadi kawai ke baar ing lawan om kadi kini ka recirculating aquaculture system ni ka ras kani ka rukom permit doha ka pendon kam da kaju kata ka ka badon ha kani ka po system ka yat hadin bangila da ban filter bahaya ka ila dan ki filtration system ki babun kum ki biological filtration system na tagiran si chemical filtration system di kata kadi kawai na tagini ki semi intensive system kani kani ka rukom ri doha ka bangi penbiang Shibha Shiliang kejing don kam deh. Dikatar kadi kawai nak tengi don sekarang ke composite fish culture. Kini pada kadi kata ke rukam ri dokha ke bingiri ngiri lang bunjat ki dokha kepung. But kini ki dokha deh kila on utilize ni kila on pendon kam kejing bam haboro kini ki jaka kini ki levels kila pan omo haka un. Kini ki on utilize bagi nutrients kini pendon hang tu kepung. Di ngila pan poin mata pada sekarang ki integrated fish farming system. Dia kan ni kejat ridokha ngilong kumang rilang kan ngila ban rilang ki dokha ngila ban rilang ki kijingri kum ki wek ki jingri kum ki han ngila ban bu ki sniang ngila ban bu lang ban ki siar kum tar tar ter dia nang ta ngidan sade ke kini ki khat kini ki ornamental fish rearing mo kini ke di keruk ham ridokha ha ki aquarium ne kita ngila ban ongge di ki sendukit ki balasna kerpang ban bu apo jungki kram ngin la ban ri ni ki dokha kum ha ki ni gi jaka bengilet kai menta de filam ni ka shapo ki restaurant sam ni ka shi hotel fi e gitu ki ba ki bu ki dokha ban ha hit ki tu ki de ki ornamental fish rearing gitu ki bu ki ori mo ha
0: te ba mentan mo pila batai shpang ki ki rukom ri gi dokha kam kani ka bioflux kani ka ras ki semi intensive systems kum ta ter ter te hatu ba kat kum gajing pe kajong phe ha tu ki nong rep kila persak ni em ki rukom ri do kha ba thamai kum gani bio flux ba kani ka karas
1: ya man ta te ki dang don hi kat tu kat ni kini ki beneficiaries mo ki ban mi shik man ki ba yes nok ti lang ba ka department ko fisheries department ban penrikam mi kini ki technologies ki ba thamai ngila i ba ya kani kajing kyu ha kali ang ba pemi do kha ha jela jong ni dei bagi ni norap ilas dang skius ki bakin buat kini kini kijing batai kini ki sistem ki batam mai ke department kala ben offer kini ki beneficiaries mo bat kala long kajing ke khuru ha jo ko

0: เตะคบเลชิบุนบะนุ่ยกับตัวจึงบะไตกับจงพิงไงบากีปารานงรีดอกฮากับจงงี้กิละคำใช้คันเดียดฮัลโหลตัวจึงบะไตกับจงพีเตะบันปุ่นกูเดียกันกับจึงกระเด็นกับจงงี้ฮักกันกับปอร์บะนักเลี้ยงกับจงพีกับเอกับจึงกันตู้กับพินไอใช้กินกับปารานงรีดอกฮากับจงงี้ฮักกันกับปอร
1: ์กับจึงกันตู้กับจงอากับบริษกับบังลาบังไอใช้กินน้องสังกับฮักกันกับปอร์คำตั้มเอกินกับน้องรีดอกฮาเลยกิตาคิบันซาdon kata ke potential lagi bikin sedang ikan ke kamu bikin rino kha tengah ngi skem ki ba ki mich khamat ki kin wan kin chim kya ikan ke kam ba ni trailang bat ka fisheries department bat ban long ki ba kloy ban tre ka kam bat ban kin bangin la ban ong ba ka jela jungi kan nam don kam shu ban wan ra do kha na shabar ne ringin la ban long pade ki long ki ta ki ba long self sufficient ki bangin la ban pin mi do kha ban pendap hi hala ka jungi jela bangin yo bangin gintiu ya ka yo ka kot bat ban ai kamru ban ai jam ki priyo ki babuan bat khamta mi ki samla
2: parlo no sngap ha ka por nyura la shi phu minit ini so bat ka akash wani delhi na kumta ka special broadcast jong ka bilingual series na ka news service division akash wani ka episode ka bakhat ar kani kri ka akash wani shillong